อยู่ก็แม่ปลานชาวอยู่ตุกูอยู่ตุกูอยู่ตาอยู่มาริรุเมจิมบอร์ดาวนาวญาญายิมก็แม่ไปเนตัวอยู่ญาญาน้อยญาญาน้อยญาญายิมกยญาญายิมเอปูเงยบิยัมตาตา